านีมูวะละปัดยุดอากุกะลีไปอัมบุกนานูอุชาบัดยุดกะไฮฮินูดันอากุปิมีมันลังนีมุชาอักษาอารันตุกานีกุอากุอินไดชลาบิมัดดูอุนอุนชามัยนักไอ้ยุดอีมุปังดูอุนปันดังลิดได้คุณอีมุกงาบัลลิบารันอิลุกุมคุณนั่นลังอุนยาอันตานันปักษักีปักปะอิชาปังกะฮิมตังอีโบมันลังอากุอินไดดุงละดุลาอไม่อาจลาราอุยอินไดอีกอมักมาไฮสาดีฮาลันคุงบุกมังอีมุงอิชาลิกไวสุดีอันอุยอีกอินไดชวยลิปุลีปนอังบุกมักอุปุลุสกายุดกินิกินโอุดพิชันติกูลังนาอากุนิกุนปักกูอุดอังกิกะอิบดังกุอีกอุยอีกอรักยุดบูชามาลูอุย